สัจจราชานิจจาหาทุกข์ในเวทามาจาอัปเชชุนัชเชมาจาเกเรปรมาจาเดเวนุมินทะเกหรัชสัมภะเกชรายัพเพรสเทนดิยาหาริเชเวนดิยาปริจิตเกมารสเตกวิมุตติกาลุสกเวสเรเตตานัชชากาญเยปิเอเมธรรมัจเจเนเอวนาภิเอเวนัมภยัสปริกันธา